0: ส่วนยาวโลนายนักรกนาพีเอ็มมุนากอนกัลกิมักงูรานามิรวาโล
1: โยนามิรมารายาคุกาโอระฮอนันเบกามารังงูมารายอลงูไรมังเกรวยกาเดียงมุนบลังอารานักอนยูทัชเชอร์เพอร์เซนอาร์ตสกูเอเวอร์จินรีซอร์สเดเวลลอปเมนต์เซอร์วิสสกูยานิมลังกามารายอุรุปันนักอนยอลงูเรดิโอฟรีควอนซีนัมเบอร์ 88.9 กับพวกยักษ์ดวลเรจินบุกมักโยจุ